0: ระอันตรนปรำจิตปอยังปล่อยเลิกระแปลให้โรเรินรำบอนในบนลันปุ่นเบ
1: ้ตบปอบระแปลให้ตรอรอนรำบอนเจียงตรงโตตในบนลันกึศซอปอบให้อันระแปลเปิดประเจียงและระแปลแต่ปล่อยเลิกสามกระเจียงปอบนอเจียงกันรอตะมัด
0: ดูเบลตะโปรนั่งตักบนลันเจียงกันขึ้นตุ๊กควังรำหยุดยักนอนเร่เพียงเบื้องปุ่นรอยเติม
1: แรงตรนปรำจิตปอขนมเมอร์เจียงกันรอตะมัดเติมกระตรมบนลันลุมก้นให้ปนันกำปอลปลายกับลังปมนรุปตึงเงยมนงบระปมไฮมโตตึงเงยชนรุปจารตะลักมองหอแก่เดิมปอลนำให้กันหอสะทรงเฮงกษิมตลังไอเดเอ็นติงคานกษักตะลักจารตึงประจารตะลักตึลาตุรบบาร์เฮงปนตรมบอนเนมปอลเบตับยาวเฮแอบดังสักจันตาอุดรเราโนอันตกสะกวางฟูปบเจงีเตินเบกรับปอลประตองเกลลำเฮดเฮกนอหันระบาเติมจารเวเนปนันกัมปอลตานตูมวยคันคึซักตะลาจารสะสุงหิงอัมปอกเกตลังปรตึงจวยกอยซอกยะหันกะเซมตลังอันกึนึกนันติงคันคึซักจารตะลากกริบตุบาลตึงปรดางตึงปรสะยะหันตึงปรมัตตันตกเวียดนามสะมหัมกอนเจงปอสะกึงกาวชูญางลตอร์ตากริบคันคึซักตะลาจารยะหันลำหุยนักปรกอยซอกปบนอญอตุบาลซักกะเซมตลังไอดีเอ็นติงคันคึซักตะลาจาร
0: พ่อเจงปรอคุยลำนักไอยอมพันประมาเรียงบางแองรถนุสักตึงจอยกุยซอกเยคันลำอันกึดนึกนั่นตีนคันกึดสักตะเลจารอันกึดสันนึกปรอเลอะเงียดดักเงียตรตะบุกดักเกินบ่ดุบลกึดนึกนั่นกรับตีนคันกึดสักตะเลจารโฮมรบ้านนอเปิบเตล่าเบอร์สุดดอหุยปอลปรอยาวเดอร์ซอกเปิบนอยุดดุบลสักเสียมดังอาดีแอนโดยลำขึ้นนักดำลับบรรยากาศพามตัวมดคันกระซักเจงกรับมดย้ำเสากระนึกนันมาซักดูนักหันย้ำเสาโดยจอยอ้อมมีเติมปงฮี
1: สะสนความก่อนเจงกรับกรุบแสกจอมเฮย

0: ลุงก็ควบคุมได้วนสร้างและดันบิงกับขับไปเอียงได้กำดิงที่ลังหัดรำดวงรูปของแกลดเดมึงระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลุกดวงรูปตะลักลำหัดรำดวงรูปในมอดมตาสนัยสักรุ่งเฮงมากลังแกล้งกับหันสนาใส่กัลันจาระเปียมกระอาดเดนเซินหวามเยือเซตุหิมาปลุกปะนุ่งนึงก็พอได้รำพระดและกันนับดีมันปลอมกัดลังแกล้งเสือพระดลำมาประกมด้วยวนสร้างกระดูกกระอ่างนาฮีลปักยามเกลมก่อมจิงแกลมอักรูปพอดแดนาสังรำอารตีสะกนงลันเอร์เฟพันธุ์ตนาสนัยเรียดอบลปะมลาสปันกนงประกระเด็ดหลังกระดงกระดงเอร์และอันรำกางยานาเตมามอจักงะจารตักลักมกบห้องตุมกนงทารประโยตุมแล้วก็เซมตลังประรำกางยานาเตมามอจักงะเตตัวปะสะดึกบิงและนันสนทัยกนังประกเรตลังกะตังแอและดันรำกางจานาตีมามอจักจารตักลักนาวกะเสียมกลางเวทกะตังแอเอลันบอมดอแอเปียหมอกไหลดับปีนางเวทตอนนั้นหลบยะไกลเลยงะหัดประปะตินกกะยำเดกะตังประรำกางไกลยานาตีมามอจักงะและนั้นเปียเลยงะจักตมหัดประรำกางไกลเงินปุแอกลุลิบงะเอแต่กะเสียมตลังกะนังเกรตลังกะตังแอและดันรำกางยานาตีมามอจักงะจารตักลักเกิดกายตุมสะฟัลกะเสียมตลังตุมโนเกลิหมอกและแอกลุลิบเพื่อเกรียมกางและดับปีนางกะหนักนุ้ยและดันงันกะดับหนึ่งทั้งมนุษย์วันสร้างหันเทพเตกริงลันทลุงเตยันเลมัยจันเงินในปุตรุ
1: ตีวัลกับปุตสัตพงคันสารไซกัลันจารสะกรุงเฮงกนังเกิดกายตุยตัวกวยมะและนันปิมกลักลังแกล้พงคันสารไซกัลันจารจารตักลักมุงกบเป็ดทองตุ่มเกลกนังประดังกนังประสันจีแอและดันกนังประมาดันตัวกวกเวียดนามสะมรอมกอมจิงแกล้ตุ่มกวางงาจุหยางเบเตอร์กับพงคันสารไซกัลันจารและนันมะกลางปิมกลักอาเดนพงคันสารไซกัลันจาร
2: ในจึงประงะพู

0: คนลำหัดพระเอมาตุเรมลำดีกตั้งไกลตุยตัวก้อยมากลังไกลพงคันชันชัยกลันจารมีแต่ดับพระตรกงแงนำแอตรกโนรวมกบกลับกลึงนั้นบุญแสงพุ่นตึมโจกหันชันชัยกลันจารอตุกบากเลมเราโยหังไกลแจงมึงกับย่อยและนันบิงกับลอยจีจะกจ้ากึลมากลังปิมกละอาเดเอ็นมอละแงหังตัวพลุสปันกบุตรสัตว์การชันชัยกลันจารไอปูลกันลิงลอยแงชวนกระจับกระไรตุยตัวไกวมาเกรเปียวเล่นอันเจ้ากลางกระเลพุงขันสันใสกระลันจารโยสีดับตุนเปียวหมอกไรจังเตอร์ลอยสีดับเพื่อน
1: กองอันซาเซนฮวารอมกบเป็ดของแกสับรักตำดึกวาลตุยฮวามก่อมจริงหาดับประกมาไอรวมกบรวมระโกกรัมดิกระเหตุเปตะนับตีหัดรับระควาวาตุยหวาเบ็ดหอยปูลกับมาไอมีรัสเซตุหิมาปลอบปะหนุ่มนึงลำนั้นมหาดวมราจิกระดับนึงแรมแรมอาร์กับปองแดดแหลกนับเอานะยมจุดหลบลุยกลักปรักดูซาบอเฮเดห์ไวเจงเอรันห้องอักุยเอานะยมเฮไมกลักปรักกับปองแดดเดียดลำหัดรับระนักรุ่งกองอันซะดูปองแดดกระกระตื้นนาวสังแรมอาร์ปองแดดแรมแรมมอบิมตุ่มบวบลุยรำกระโดดบุญหลับชื่นจากอักบลุยลกับวาโฮเพื่อตอนนำตมปลำดิดหนึ่งท่อเกรียมกลางแกลดับปินารุยแบทลาเมลันกลงรำกลางแกลงัดแอร์รำกลางแกลปีจำลำสังระอากาศเรียดรับลมปะมลันสะพันกนุ่มเพราะสันจีอาสะยาตุลมก็จริงหัดดับเพราะเลี้ยงแกลมอักษรีงดักลักทนใจบ่อดับลมนำมก็พองไลฟ์สตรีมเฮาฮื่นชิมเนียสรีงและดันพมงามดังมึงหลอกมาลำสะ
0: กลายกยำพุนมึงหันดับพระนันละปะกลายลายสตรีมมอมกลมจริงจำสักกิลตีลูดนกลำสะเฮาเฮินกะกริงปลาดังวารบระปลามจริงเล่นันตึมตาบัวเสาเรียงลำสะมึงอยากดับนังรอมโรมังมวยเปียมตุปัวงามนังหล่อมาลำสะตุหังในเปลยบังหันดับพระหล่อมกลมจริงลูบระรูปากำในบุญแสงเสสีเพื่อปะปลุกตัวหนุ่มนังกระเดรมระกลายเล็ดลันเล็ดนันตุมะนำปลุกกลักปรักรูงำกระสังกุมกบกระกวใส่กลายหัดิบเล็ดลัน
1: ก็นำพระสังจีอาจารย์ดักลักมรอยไล่ตุ้มสะฟัลก็นำทารพระโยตุ้มและนันก็นำพระตุ้มกรัมเดียมเปลยมติกระตังกระเสียมกลางพนักะนกปลามจิงเสาเรียงตาบาจิกะจุงกุกจังยับไกลเจ้าจนบังดุกเรียบแปลเตลาจารตาเจงเงาก
0: นังพระละมาและนันวาเริงกาจารมอเจ้างะพุนปีลืมพระจิเปลกลมเราเกิมโรกริงปลามโรนกดุงรู้ปูตุตินกระเชมลังหังแปมตุหังกระดับนังจิเปลกลมเรากนังพุนพระละมาและนันวาเริงกากนุกนาหึมเท่าพระปลามจริงรุยปลายกรามจริงดุงรู้ลังตุกกะปะสิกะลาจารตัจเองเอาม่อกไลกละชิดตึมนกปลามจริงรุยปลายดุงรู้เล่นอันกะนังประสิมแนมนังหังลาจารตัจเองเอาปิงะมกรารัมอาร์จิเปะเอนุมรัมอาร์มึงตึมเสาเรียงปะสิมปิทังนั้นกลัมมะประหันเท่ากลัมเรานันตีนับหัดะเพนกนุกกะนา
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับฮิวชินทิ้งลำแกลมอักษรีงตักลักทนไตบอดอบละนำมอลูมเรียกบนสร้างอาหมอดยอกนองนาวดลังตุ่มลูกก่อมจริงไกลกระดอมบุญนาวดลังด่างปอสรีงดูดโอแบดะลอกเซมลังตุ่มนกเขิมตามดังยัวกับประหลอกมาตีนั้นมอตุ่มตามดังเปียกกับเรียกบนสร้างงะหลอกมายัวลำปรอกนวะแบดะตีล้วนตุ่มดังในมอลูกละเอียดเลี่ยเกิมได้มาประบรึกระกันเนาและดันเก็บเกรียมอายประลำเรกำก่อมจริงแกลมอักดมนกกระดมตาชิมแนมดังยัวกับเราหลักมามาลุมด้วยบนสร้างนอกเสียมลังเอามาเยาะก้อนนองหับปอเปรย์เอจเอากริดโดยโอบังดมตามดังบ่อรำตาเดือบนสายลึกเสียมลำดักไปยัวลำเราหลักมาห้องดิบนสร้างอะหลักมาในเกิลฮิวชื่นอากิจใจและนันหลอกเสียมลังดมตามดังยัวกำดังปอปลามจริงใจ
2: các cái đồ tưới này chẳng hạn này
0: cứ này hiu sân tinh cầu nào có xem lăng tấm nọc rằng ta nâng dọa cả bọ lọ mà bộ nít hằng tấm ta bẹt kri bà dọa nạch mà rau tơ mọc lại dọa góp tươi kri tì lụt nọc

0: Pro ai mà pro câu mra play nhớ.
1: Cái bộ hệ đại hệ điện ăn lá, mình đã khơm đã mình đằng chị cả làm ngay đồ cầm điệu bàn xài lấy thầu xăng lần ăn lọ về tìm mô. Đang bằng tùm bỏ bè kri bà yòm nạch mrò, đồ cầm nạch bì tù cà tàng ẻ kri, đồm nạch mrò bự mò lùm điệu bàn xăng bà yòa làm bỏ lọ mà. Hồng kinh làn tạp ngờ ngư, nộp rong gặp bỏ lọ mà, đồm nạch này rùm quốc làm bỏ kri ẻ bà vết bỏ tù tươn, mrò ai bỏ m kiệt m kriêm bà các bì lìa, lại đầm điệu bàn xăng, illegal hên kret làm đường bà.
2: Cũng muốn tìm những cái sản phẩm nào
0: nước quân sang rạng này vì đề nghị thi cả tiêm tạm nâng rùm rô ai mạ bra tơ một làng tỉ lạ nước quân sang ấy lấy thảo sang cầm nâng doa do cô phần nộp nâng lên nâng nâng cội xài bộ bà
2: bây giờ như chúng tôi đi làm
1: nâng chiên sạc lại chặt dâu làm cơm cọm chiên kèm ác này hôm thiếu quân sang ngã lọc mà xàm tam đặng dò quốc rùm rõ ai bộ ạm kiệt kìm bạc các lê đặn đi bỏ tụ tươn bà vết đăng mừng tụm nó cà rằng tâm đặng dò cà bộ lọc mà làm hơi căm kèm ác sổ riêng đặc lạc đúng đếch mà bộ lọc mà kẻ cắt nào bự mò lùm thiếu quân sang thọc lạ lê đặn bà dò ôm nếu quân sang lại đặt bình cấp mừng tấm con nọ kêu thả cái giặc xem làm hồi cầm cọm chiên kèm mắc sầu riêng mò xa cả cận điết mò lưu tới huyền nào cả xem lăng ở mọi dòm nực bồng hạ ố căn dòm tạm nâng về hình tượng này tùy người về tiền ăn cả xem lăng bỏ đất kê cả ngàn bồ rồi tìm nà hia lại đặt mượn cái giặc lê cả tùm bỏ đất rộn rãi xa cả cận điết nọ chìm nhà bè đàm bà lại lưu kèm ác cơ tùy người tờ hiệu truyền thinh làm huệ cầm gọn trình kèm ác hòn duệ này đê nà hia là bậc nhàm sùa cầm tí hòn kẻ tiếp bỏ quạt làm đúm ta bỏ đách cơ truyền rai mò lấy kia cả ngàn kẻ cruyên mừng ở tuôn mỹ bậc nhàm rồi này nà hia là bậc nhàm ở mọi do con hồng về dòa cờ cả trập chốt ô đồ chỗ bè ta là mò ngàm kra sẽ xì bài chiêng chiêm bắc ao có chồng kra lùi cả truyền rau đúm tam nâng bìm xem lại đâm nâng bì hệ tờ ងាមក្រាស់លួយខ្នោះហតិបមរោបេតាអទុកយ៉ាពះដុំបោះដាច់ដើមប្រមកបំពេតមឹងបោះដាច់ដើមហំដាច់ងាមក្រាមរោសណានណាល់ហៀលបកញាមមកលួតទៅងឿកសៀមឡង់ខាប់ឡៃ
3: តើឯងឯឡៃញុខាប់ដឌីកដកដបយុយណាពោអន្តតាហណណទិញហងដកភុងភុងភុងដកមនីយោគាណានដាបោះសរៀងដាបាញ់ដាហឺណានអន្តតាដកអនភុងតើរីណានอยู่ไหลก็กระโปนั่นลุยเฮ็ดลุยเฮ็ด
1: มอลูเตงเวเวดลังก็ยอบุมอลูเอโกเลอร์จักแซมเบดาบุสาปลําเอียงเอาจักแซมเดกะลอกะแซมลังเป็นนิกเฮนบ่บ่ได้เดกะอีมุละจังทอตังดังมักแลบลอรําปลาวะมเดปลายหําเดชิตวยงวยละทอสังเฮนกะคนะครูทารกะยอยนายเดแนมเนกเปียกแกลทารกระสุรเกียมเห็นห้องตวยงวยอามากวนหืมตะลูโอก็นองตวยงวยบุมอรวยติมนาลฮยาลและนั้นเมื่อไกลยัดเลียกับนาลฮยาลดิมเกียมและตวยงวยห้องคนครูทารกระสะยวยนาน
4: อกจงละกะโดเจนท้องผัวงวยอีเด
1: กะจับเมียงอายวยนายเดกอตุมบาทโอเลมอกอบุแซมิตีห้องยวนนาเกาเมียงเอาขณะยวนนาขังบาราโอลำเกลมก่อมจีงแกลมอักปรองอามาตาบีกุลองโมดีตุกสามเราลำรวยกำมาลูกแกลมอักใหญ่นาฮยาลปักยามปาและแกลจักแซมเทหจันดังเมื่อแกลจักแซมนั้นบ่ตุตื้นบังแกลถัดกระดักลักละแถมแกลจักกาลเฮิมตาของตัวเองเวทอกละก็ยอดาพิฮัตเตอร์กษากริงลันตัวเองวยอมาดยอกน้องฮัตเตอร์ฮัจันกำเนิดบังฮวะอมาดะนกลันงาแอมอักโดยโอเบียดาตัวเองวยละฮัตเตอร์กษากดุเฮียโกเลอร์ซาแกลทาร์เกรซาแกลยัดเลียมอเมื่อเล
4: ไทยกุ้งแดบมา
1: ก็บุกกระดับมีเงาในแซมเติมกอมจีงแกลมอักมอลูมเนี่ยบนสั่งบาราโอดังแซมเมตีก็ยอดาทำเทยวยนามอคนักรูทาร์เกรเทนเทสไอเติมไปกัดละหองเรกำเกาะจีงแกลมอักลำบายตัวเงวยละมอซามตามหนึ่งเปเตอร์มังจาระตักลักมอมด้วยแปลวิดบายเจียงมอมด้วยแปลบาวิสาปลาเฉมปักแปลดุกดมสุยตีเอามอย่อมหนึ่งแปลเปเตอร์ดูดโอเบียดะละเดอร์เปียกดริกรัวแอร์โกเลอร์กริงลันตับกระงือจังตึงบังนันแปลทากระดักลักมอดุงนาวตีลุนกตีตุ้มกริงลันเรา
5: อ
1: ôm nếp ôn sang lại đần bình.

0: านอมาตะมอยลานเปลมเนี่ยลุยลานอินเทอร์เน็ตจริงหันจะปรองามเรารวมไม่เต็ลารปรองเห็นลำปรอเปลมเนี่ยตัวหนุเปลมเนี่ยเลยดิมลารแกลเท่ากับปรอปงะตีสันเลียจารตักลักลุ่มมาเต็มลิละจะมินเด็กงะจอมก่อมกระไกลตัวบังหัวอัมเราเด็กยากระเฮติบดาบอกว่าใส่และนำเสือปลอมะกะลุ่มมาเต็มเล็ดลันลำกระเฮติบไหลเกิดบุญกระนับ
1: ท่ามะมกะหังลุ่มนิมกันอามัยงวิงถิเม้นตุกตีลุ่มแอบลงสะเลียจารตักลักตัวลูกไหลเล็ดลันเห็นแบตตาไม่เม้นกันไอตูเล่ไอเต็มเกิดพระอาจกินกระตุ้นแกรมดิกดใส่โพไล่กระบุญกระนับกระจับเริงลำกระจุกทนไอ้เก่ากระจมก้มกระนกหรุยไพลแกรมจริงสารมักกาตัวองค์โมไม่งะลุ่มตาประนันละมึงประบูปิมทูกะวะปีตัวกลิดรกลำกระปุงกระสู้หลังทุกกระประตัวมันหรุยไพลโรกระประไพลแน่เลยลดเดียดเสสีไอ้เล่าระนายไม่ตัวเลยหันดับในงับเราบาวิทก็เลยตุ้น
2: ลูกเลยก็Facebook và Zalo
0: ก็ตัวเลยหันดับในดวงแกลก่องะเรลัน Facebook และนันยาโลมอมนึกชิมเนี่ยเหลือลวดและนันเดียดดาวกันนางแปลและอสารมักกาเฮแต่กันนันละเฮิมเท่าห้องดกแหลมเนี่ยปรองเห็นเท่าเมื่อนั้นบรึมนังกองกรามจริงหมอลุมด้วยเท่าและดันเรียบเลย
2: แต่การติ
1: ด
2: จ
1: ุ่
2: ม
1: ก็
2: เ
1: บ็ดเด่นมึงสะจมเนยเปลยลอยเอลันอินเทอร์เน็ตอสารมักกาไม่เม้นกรามจริงบรึมอลุมเนยเรียบเลยเอเงากันอันนกกรามจริงเปลมเนี่ยอสารมักกามึงไม่เม้นเองเอาดิกไลตุตื่นมอบาวิตกะโพลอมเซประมะกะพุงใหม่ไตลำสะมึงปลุเอมาตุตัวปลุโจลำนั้นลูกะใหม่ไตขวาทุน
3: ก็เถอะตัดเด
0: ีย
3: วเกีย
0: รติ
3: จะบอ
0: ก
3: เอ็มลำเว
0: ีย
3: ก
0: เอ่อ
3: กันย
0: ากอมอาเกตีก็อยู่มอนกมาปลอเกมของสร้างปลอมาเอ็ดเกจับประมลานมอนานาว
1: จำชอบก้อนอะอมอโยกันเนิ่งอะพุนกะตัวนกสิดุจอ้ออามายเม้นเลาะหมอยปูลปีกุมพุงเนซารูแปตังปูนิกประเอวจักอามายฮลเลมปิดหังพุงเนงะลุมตาพระลำนันมอกลายพุนกระจึมกุมกราประตุบังหะมังนันไม่เลาะมอรอยม่วงเฮิมตามนังทังเล่นอันตัวนกสิอสารมากา
0: เตอร์โปงะหายจันมอลูกไหลตูกับบ้าเบต้าเบิงบอยปูลปีกุมควมเนี่ยสะดุมเบตรัมอาสารมักกาเบิงโปมกรามจริงเลาะมอลูกนุกหรือไปเห็นปรองเห็นและดันบำรัวสารมักกาโปมกรามจริงตัวของลูกนุกหิงอาง
1: มังไกลยัดเลกับไม่เหม็นเปรย์บุหลักละเตอร์ไม่ไทยเปียวจำในเมลรมโรเท่าตัวนกหรือไปเล่นอันปีกุมมะพระหังลูกนกมุกันได้เลาะตื่นปีมลาร์มึงประงะเดียดจริงประดิกยารกลายติดตามึงสัดดิ่งพลุยะติกะงานมอสัดนกเคยปลายอมองตาซามตาพรักรูโยกบกลายนั้นรูไม่เต็มเน่มอไอเตกสุลมินหัดดับนักงะมเรากลายยมแผ่นไอตีนั่นละมึงกลายงะพุนสังมินเล่นอันกิริจิไอเตกับพระรูเล่ไม่ไทยโมเอลันตุบังหะโยกบมดิประกาศปาวิทเล่นอันดิกลายเกรกันเฮาเท่าพระมึงพุ่งนี่ดิคือเลาะรุมกบงะลูประตุตื่นกะบุญสังทัง
0: หัดดับดวงรูปและเดชในเมืองระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับรูปดวงรูปตากลักมีเยอะตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันเป็นกับเตรมดิ่งหลังและบนอันเติมตัวทำหัดดับดวงรูปไปได้

0: เฮียนทานฮอยโทมีผู้ใหญ่2คนและเด็กน้อย3คนข้ามมาจากเวียดนามมาขอเสนอตัวผู้ชายชื่อว่า
1: เหมือนแดงให้เขาเข้ามาและว่านําห้องหัวหน้าเข้ามาเด้อ
0: รับทราบ

0: เราแม่นเวียนไทยแม่นนั่นไทยซอดแล้วก็แม่นสายเลือดของเวียดแต่ว่าเราต้องกระทืบกันพวกฝรั่งจับในประเทศออกนะต่างประเทศข้าพเจ้าอยากคู่ว่าเหตุการณ์ใดเราพาลูกเมียมาในสภาพการที่ว่ายุ่งยากขนาดนี
1: ้เฮียนทานไวโท
0: ห้องหัวหน้าเจ้าพานแม่ยิงกับเด็กน้อยไปพุ่นแล้วชวนบักนี่ป้าให้คอย
1: ฮับซับ

0: สบายดี
1: ท่านหัวหน้าด่าน
2: สบายดีส่วนเจ้านางเจ้าซื้อหยังเป็นยังพาเมียลูกมาแบบนี
1: ้ข่อยแม่นเงื้อนแทงข่อยเคยเป็นหัวหน้าด่านตำรวจแขวงทำมวนแต่ซุมปี40ก่อนการสืบสวนขอเสนอทานหัวหน้าด่านกระทำกับลูกข่อยเมียข่อยยังมีมนุษยธรรมพวกเขาเป็นคนของราชนาจักรลาว
2: เจ้าอุ่นเย็นใจต่อครอบครัวข่อยจะมีการประพฤติเหมาะสมเดี๋ยวนี้เจ้าเว้าประวัติของเจ้าให้ฮู
1: ้ขอบใจทานหัวหน้าด่านข่อยเคยเซ็งเขาองค์เฮียนมัธยมปาวีได้และเป็นครูฝึกเทนนิสส่วนตัวของพ่อโอรสคอยเอาเมียเสื้อเจ้าแล้วเฮ็ดเวียกอยู่อาคารอัครสถูตฝรั่งอยู่หลวงหบางคอยเป็นหัวหน้าด่านแขวงขมวนก่อนจะถูกฝรั่งพักดันกลับคืนวิงอยู่เวียดนามคอยถูกเวียดมิ่งบีบบังคับจนโง่หัวขึ้นบ่ได้และบีบให้เข้าคุกอีกพร้อมเดียวกันเมียคอยก็อยากกลับคืนมาลาวนั่นแม่นสาเหตุที่ครอบครัวข่อยมีนาอยู่นี่
2: เจ้าถ่าข่อยบึดหนึ่ง

0: จ้าแมนเงินแทงพวกเจ้าเห็นยังนี่เป็นคนฝ่ายของตำรวจพิเศษได้รับคำสั่งมาหับเอาและไต่สวน
1: ตำรวจพิเศษพวกเจ้าสอบถามแมนยิงและเด็กน้อยหันส่วนพวกนี้ป้องกันกองทัพจะหับเอาคำสั่งจากท่านฟานเอส
2: งั้นผู้ป้องกันกองทัพหับเอาสอบถามหมดเลยอย่าขึ้นเนี่ย
0: ทักษะความสงบทหาร
3: ไอ้เด็กน้อยไงเด็กน้อย
0: หูเมียเลยเด็กน้อยอย่างพวกเขา
3: ไอ้เจ้า
0: พอพวกปันหูว่าเป็นคนล้าวและเป็นเสือเจ้า
2: เฮ้ยก็แมนเก่งเล็กน้อยย่ามัน
4: จับได
2: ้บอกให้ไอ้ฮูอีกผู้นี้แน่นอนว่าจะตายอยู่ในคุกมึงวะเมื่อนั้นแซกอธิบายคือแนวไหนกับท่านประวัติถ้ามันให้ข้อมูลเป็นความจริง
0: เดินมักลุกโตขึ้นอ่ะ

0: สบายดีดื่ม
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกให้ค่อยมาหับอายุนี่เดี๋ยวนี้อายักไปใส่อีก
0: ไปนี่

0: cũng vậy hết á. Rồi cũng quen ấy mà.
1: Bunny, Bunny, cả con đâu?
2: Em đi trở về Viên Chăn rồi phải không anh?
1: Mình đang ở Viên Chăn. Anh sẽ đưa em đi đón các con, rồi về thăm cha mẹ.
2: Nhưng mà em mệt lắm.
1: Bunny, Bunny, xin hãy tin tôi, bọn tôi vô tội. Xin hãy tin tôi.
3: Tiền sư có thằng kia, mày muốn chết à? Vừa chợp mắt được tí đã giống lên như con lợn ấy.
1: Xin lỗi, tôi vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp.
4: Sắp chết rồi còn mơ với mộng.
5: Đôi này gần sập thảm nị, thà mi sinh đấy bỏ được đọng, khó hay úp bả lạt áp hay hay thà một năn men phư hạc xả qua mẩn khung khòng là sự vùng thảo năn.
6: Sinh đấy thì bền lạc cán hay một châu đầm nơn bảy phiếng te luộc làn khỏi bỏ tay mình cần có léo
5: khó là úp bả cả lạc.
7: Ngài con sang phút thật nào.
8: พ่อลูกขอให้พ่อยกโทษให้ลูก
6: เอาพวกหลานพอกลับขึ้นบ้านแม่เฒ่ากำลังถ่าเอาขึ้นรถเด้อ
8: พ่อแล้วไอ้แทงหัวของลูกเด๋
6: แทงเป็นคนเบียดจะต้อง
9: สั้นส่งข้ามเหตุการณ์นี้ของนางบุญมีไปให้ตื่มบ่เราสนใจแหงหัวหน้าต้องการสำเนาเอกสารฉบับนี้ไว้บ่หัวหน้าบ่สงสัยยังต่อครอบครัวนี่บ่หัวหน้าเชื่อว่าพวกเขาใส่สะอาดบ
5: ่บ่สงสัยและมีความเชื่อฟังไปว่าแม่นอันเดียวกันแต่สำหรับพลอยมันบ่คือกันบ่สงสัยบ่ได้หมายความว่าเชื่อและคงกันครับ
9: โดยเฮียน
5: เขาถามเป็นคำถามใหม่เด้อถ้าเจ้าเป็นคนหักเมียหักลูกคืนเอานั้นเจ้าจะยอมพาเขาเจ้าเขาไปที่อันตรายบ่เพื่อให้เจ้ามีโอกาสเป็นนักสืบบ่
9: โดยแนะนำเราบ
5: ่นั่นแน่นั่นแม่นบ่สงสัยแต่ยังไงก็ตามเมื่อบึงใส่สายตาของเราเขาคิดว่าเราเป็นนักสืบคนนี้ก็เฮ็ดแนวนั้นแท้และนั่นแม่นเสือ
9: ท่านสุดท้ายแล้ว

0: าบ่ทั้งนั้นมีทางเดียวที่เหลือคือตาย
1: ที่ซาม่งปลูกฝิ่นแมนอยู่ภายใต้การควบคุมของวังเปาและเล่าเป็นคนควบคุมทั้งหมดเราควรจะสนองพวกมันตามที่ได้สัญญากันไว้เป็นหยังเราจึงตำหนิข่อยอยู่เรื่อยๆบักจอนจาก CAA บอกคือกับว่าข่อยนี่เป็นคนปลูกฝิ่นในเขต DNC ได้และเจ้าคือกันยามใดเจ้าก็ไวปานสายลม
2: เหมือนแทงมันบักใด
1: แม่นบักที่ขามชายแดนมีเมียเป็นเสื้อราชนาจักรลาวพวกเจ้าได้สอบละ
2: โอ้อันหมอประวัติขุนมั่วหันวะค่อยลืมจ้อย
1: แรงบ่ฮะข่อยของใจนึงและเป็นยังถึงว่าบ่เอาใจใส่ปานใดแต่ฝ่ายรักษาครบสงบทหารก็ยังสิสอบสวนเราให้ได้คือบ่เปลี่ยนเป็นตำรวจพิเศษสอบสวนลาวกับครอบครัวลาว
2: มือหมอวันทองอ่อนสร้อยคือผู้หญิงนี่สิมาสอบสวนหยังค่อยได้ยินว่าผู้ชายคนนี้มีใบหน้าที่แข็งกระด้าง
3: แม่นแล้วเราเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการชั้นสูงสมัยที่เรายังเป็นหัวหน้ากรมตำรวจอยู่ลาวเมื่อกลับไปเวียดนามเรากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการอาชญากรรมและลักลอบเราเคยนำฟ้ากองกำลังไปฮอดไซแลนด์เพื่อโจมตีพวกวนฟ้าที่เป็นลูกน้องของวังเปาแต่ซาแต่ซาในเวลานั้น
1: ฉะนั้นข่อยเชื่อว่าในคุกรักษาความสงบของทหารมันสิแข็งสำใดก็ต้องเปิดหน้าย
3: ิ่งไปกว่านั้นต้องปฏิบัติอย่างเด็ดขาด
1: เคยเฮ็ดเวียกให้ฝรั่งอยู่ลาวแต่ปัจจุบันในระหว่างระยะที่

0: ลุงก็ควบคุมได้วนสร้างและดันบินกับขับไปเอียงได้กำดิ่งลังหาดรำดวงรูปของแกลเดเมืองระแกลมเราและนันหาดรำดวงสับลุกดวงรูปดักลักลำหาดรำดวงรูปในมอตมตาสนัยสากรุงเฮงมากลังแกล้งกองกหันสนาใส่กัลันจาระเปียมกระอาดเดนเซินฮวามเยือเสตุหิมาปลุกปะนุ่มนึงก็พอได้รำรัดและกันนับมดิมารปรอมกัดลังแกล้งเสือประหลาดประกำดื้อวนสร้างกระดูกอังนาฮยาปักยามเกลมกอมจีงแกลมอักรูปพอได้นาสังรำอารติสะกนงลันเอร์เวพุนตุมตะนาสนัยเรดอบลบปะมลาสะปันกนงประกระเด็ดลังกระดึงกระตึงเอร์และนันรำกางยานติมามจักงะจารตักลักมกบฮองตุมกนงทารประโยตุมแล้วก็เสียมตลังประรำกางยานติมามจักงะตีตัวปอสะดึกบิงและนันสนไทยกนงเปราะเกรดลังกระตังแอและดันรำกลางยานาตีมามอยจักจารตักลักนาวกระเสียมลังเวทกระตังแอเอลันบ่มดอกแอเปียหมอกแหลดับปีนางเวทตอนนั้นหล่อมเนี้ยแกลเลยงะหาดาเปราะปะตินุกกายยำเดกตังเปราะรำกลางแกลยานาตีมามอยจักงะและนั้นเปียเลยงะจักตุมหาดาเปราะรำกลางแกลเงินปุแอกลุลิบงะเอแต่กระเสียมลังกนงเกรดลังกระตังแอและดันรำกลางยานาตีมามอยจักงะจารตักลักเกิดกายตุ้มสะฟัลกระเสียมลังตุ้มโนเกลิหมอกแกลแอกลุลิบเปียเกรียมกลางแกลดับไปนางกะหนักนุ้ยและดันงันกระดับหนึ่งทั้งมือวันสร้างหันเทปเตกริงลันลุงเตยันเลมไอจานเงินในปุตรุ
1: ตีวัลกับปุตสัตพงคันสารไซกัลันจารสะกรุงเฮงกนงเกิดกายตุยตัวกวยมะและดันปิมกละกลางแกลพงคันสารไซกัลันจารจารตักลักมุกบมเปทองตุมกือกนงประดังกนงประสันจีเอและดันกนงประมาดันตัวกวกเวียดนามสะบรมกอมจิงแกลตุมกวางงาจูหยางเบเตอร์กับพงคันสารไซกัลันจารและนันมะกลางปิมกละอาเดนพงคันสารไซกัลันจาร
2: นายจึงประงะพุ่นลำหัดดับพระเอมาตุเรมลำดีกระตั้งกลายตุยตัวก้อยมากลังกลายพงคันชันใส่กลันจารมีอินทัดดับพระตรกงแงนำแอตรกโนรวมกบกลัมกลึงนั้นบุญแสงพุ่นตึมโจกหันชันใส่กลันจารอตุกบักเล็มเราโยห้องกลายแจงมึงกับย้อยและนันบิงกับลอยจีจักจ้ากึลมากลังปิมกละADN มอลงะหังตัวปลุกสปันกับปุตสัตกันสันไซกลันจารอิปุลกันลิงลงะชวนกระจับกลายตุยตัวกวัยมะไกรเปลเล่นอันเจ้ากลางกละพุงคันสันไซกลันจารโยซีดับตุนเปลมอกลายจังเตอร์ลอยซีดับเพน
0: กองอันซาเซนฮวารอมกบเป็ดของแกสปรักตำดึกวัลตุยฮวามก็มจริงหาดับประกำมาไอรวมกบรวมระโกมกรำดิกละเหตุเปเตนับตีหาดับระควาวัลตุยฮวาเป็ดหอยปูลกำมาไอมีรัสเซตุหิมาปลุกปะนุ่มนังลำนั้นมหารวมระจิกระดับนังแรมรำอากระพงแดดแหลกนับเอโนยมตรุตลอบลุยกลักปรักรูซาบอเฮเตไวเจงเอรันห้องอักุยเอนยมเฮไมกลักปรักกับพงหะแดดเดียดลำหัดรับระนักรุงกองอันซะรูพงหะแดกระกระตื่นนาวสังรำอาร์พงหะแดรำระมอบิมตมบวบลูรำกระตมบุญหลับชื่นจักมอักบลุยัลกะวาโฮเปตอนันตมปลำเดียดหนึ่งท่อเกรียมกลางแกลดับปินารุยแปดลำเมลันกลงรำกลางแกลงัดแอรำกลางแกลปีจำลำสังระ
1: อังกวาเรดอบลบปะมลันสะพันกนงประสันจีอาสะยาตูลมกอมจิงหัดดับประหลวยงะแกลมอักษรียงดักลักทนไตบอดอบลุนำมกอพองไลสตรีมเฮาฮื่นชิมเนียสรียงและดันปะมงามดังมึงหลอกมาลำสะ
2: กลายกยำพุนมึงหันดับพระนันละปะกลายลายสตรีมมอมกอมจิงดำสะกึลตีลูดนอกลำสะเฮาฮื่นกะกริงปลาดังวารประปลามจิงและนันตึมมตาบัวสาวเรียงลำสะมึงอยากดับนังรอมโรมังมวยแปมตุบัวงามนังหล่อมาลำสะตุหังในเปลยเบิงหันดับระหล่อมกมจิงลูบระรูปากำในบวนสังเซซีพาปะปลุกตัวนุ่มนังกะได้แรมระกะไลเล็ดลันเล็ดนันตุมะนำปลุกกลักปรักรูงามกราสังกุมกบกะกะใสกะไลหัดิบเล็ดลัน
0: ก็นงเพราะสังจีอาจารย์ดักลักเพราะโยไลตุ้มสะฟัลก็นงทารเพราะโยตุ้มและนั่นก็นงเพราะตุ้มกรัมเดียมเปลยมดีกระตังกระเซมตลังพนักะนกปลามจิงเสรียงตาบาจิกระจุงกุ๊กจังยับไกลจ้อจนเบิกนกเรือเปลยเตะลาจารตาเจงเงา
2: นังประละมาและนันวาเริงกาจารมอเจ้างะพุนปีลืมประจิเปลกลมเราเกิมโรกริงปลามโรนกดุงรูปุตุตินกระเชมลังหังแปมตุหังกระดับนังจิเปลกลมเรากนังพุนประละมาและนันวาเริงกากนุกนาหำเท่าประปลามจริงรุยปลายมกรามจริงดุงรูหลังตุกะปยาศิกะลาจารตัดไอเงาโมกลายกระชิดดึมนกปลามจริงรุยปลายดุงรูเล่นันกนังประสิมแนมนังหังลาจารตัดไอเงาปิงะมกระรำอารจิเปะเอนุมรำอารมึงตึมเสาเรียงปยาศิมปิทังนันกลามมะประหำเท่ากลายเรานันตีนับหัตะแผ่นกนุกกนา
0: เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับฮิวชินทิ้งลำแกลมอักษรริงตักลักทนไตบอดอบละนำมอลูมเรียกบนสร้างอามอยอกนองนาดลังตุ่มนุ่งก่อมจริงไกลกระดอมบุญนาดลังด่างปอสริงดูดโอแบดะลอกเซมลังตุ่มนุ่งเขิมตามดังยัวกับประหลอมาตีนั้นมอตุ่มตามดังเปียกกับเรียกบนสร้างงะละมายัวลำปรอกนวะแบดะตีดล้วนตุ่มดังในมอลูกละเอียดเลี่ยกเกิมได้มาประบรือกระกันเนาและดันเก็บเกรียมอายประลำไรกำก่อมจริงแกลมอักดมนกกระดำตาชิมแนมดังยัวกับเราละมามาลุมด้วยบนสร้างนาวกระเสียมลังเอามาโยกนองหับปอเปรย์เอเรากริดโดยโอ้บังตุ้มตามดังบ่อรำตาเดือบบนสายลึกกระเสียมลำได้

0: แกลเท่ากับประโปงะตีสันเลียจารตักลักลุ่มมาเต็มลิลเล่จะมินเด็กงะจอมก่อมกรากลายตัวบังหัวอัมเราเด็กยากลายติบดาบกอไซและนำเสือประมาคลุ่มมาเตะเล็ดลันลำกลายติบลายเกิดบุญกันนับ
1: ท่อมะมกะหังลุ่มนิมกันอามัยเหวี่ยงถิเม้นตุกตีลุ่มแอบลงสะเลียจารตักลักตัวลูกลายเล็ดลันเห็นแบตตาไม่เม้นกันไอตูเล่ไอเตะเกิดพระอาจกินกระตุ้นแกรมดิกดใส่โพไล่กระบุญกระนับกระจับเริงลำกระจุกทนไอ้เก่ากระจมก้มกระนกหรุยไพลแกรมจริงสารมักกาตัวองค์โมไม่งะลุ่มตาประนันละมึงประบูปิมทูกะวะปีตัวกลิดตกลำกระปุงกระสู้หลังทุกกระประตัวมันหรุยไพลโรกระประไพลแน่เลยลดเดียดเสสีไอ้เล่าระนายไม่ตัวเลยหัดดับในงับเราบาวิทกลายตุติน
2: ลูกเดี๋ยวก็ล่ะ Facebook và Zalo
0: ก็ตัวเลยหัดดับในดวงกลายก่องะเรื่อยลาน Facebook และนันยาโลมอมในชิมเนี่ยเลียลวดและนันเดียดดาวกันนางแปลและอสารมักกาเฮแต่กันนันละเฮิมเท่าห้องดกแหลมเนี่ยปรองเห็นเท่าเมื่อนั้นบรึมนังกองกรามจริงหมอลุมด้วยเท่าและดันเรียบไร
2: ข
1: ึ้
2: นกับ
1: ทั้
2: ง
1: การ
2: ติ ด
1: จุ่มและเ
2: บ็ดเด่น
1: มึงสะสมในเพลย์ไลน์อินเทอร์เน็ตอาสารมักกาไม่เม้นกรามจริงบรึมอลุ่มในเรปไลเอ็งเอากันอันนกกรามจริงเปลมแนอาสารมักกามึงไม่เม้นเอ็งเอาดิกไลตุตื่นมองปาวิทเกอโพล้อมเสือประมาเกอพงไม่ไตลำซะมึงปลุกเอมาตุกตัวปลุกโจลำนั้นลูกะไม่ไตขวาทุน
3: ก็เถอะตอบ
0: เดีย
3: วเกีย
0: น
3: จะบอ
0: ด
3: เอ็มลำเว
0: ีย
3: กก
0: ัน
3: ยาก
0: อมอาเกตีก็อยู่มอดนกมาปลอกเกมของสร้างปลอมมาเอ็ดเกจับประคำลานมอนานาว
1: จำชอบก่อนอมอโยกันเนิ่งอ่ะพุนกะตัวนกสิดุจอ้ออมายเม้นละหมอยปูลปีกุมพุงเนซะรูแปตังปูนิกประเอวจักอมายลอยมปิดหังพุงเนงะลุมตาประลำนั้นมอกลายพุนกระจึมกุมกราประตุบังหะมังนั้นไม่ละมอรอยม่วงเฮิมตามดังทังเล่นอันตัวนกสิอาสารมากา
0: เตอร์โปงะหายจันมอลูกไหลตูกับบ้าเบต้าเมืองมอยปูลปีกุมควมเนี่ยสะดรูมเปตรัมอาสารมากาเมืองโปมกรามจริงละมอลูกนุกหรือเปลเฮนปรองเฮนและดันบัมรัวสารมากาโปมกรามจริงตัวของลูกนุกหิงอาง
1: มังไกลยัดเลกับไม่เหม็นเปรย์บุเล็กละเตอร์ไม่เห็นใจแปรยัวจำในเมลมรมโรเท่าตัวนกรุยไพลเล่นอันปีกุมมะพระหังลุนกมกันใจเลาะตื่นปีลาร์มึงพระงะเดียดจริงพระดิกยาร์กลายติปตามึงสัดิงพลุยะติกงานมองสัดนกรุยไพลอมองตาซามตาพรักรูโยกบกลายนั้นรูไม่เต็มเน่มอไอเตกชุลมินหัดดับนักงับเราก็เลยยมแผ่นไอตีนั่นละมึงก็เลยงับพุ่นสังมินเล่นอันกิริจิไอเตกับพระรูเล่ไม่ไทยมอเอลันตุบังหะโยกบมดิประกาศปาวิทเล่นอันดิก็เลยเกรกันเฮาเท่าพระมึงพุ่งนี่ที่คือละรุมกบงะลูประตูตื่นกับบุญสังทัง
0: หัดดับดวงรูปและเดชในเมืองระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับรูปดวงรูปตากลักมีเยอะตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันเป็นกับเตรมดิ่งหลังและบนอันเติมตัวทำหัดดับดวงรูปไปได้